ายในเห็นหมอสูงเรียบร้อยคอยบันสิหึงข้าจะดอนเข้ามาข้าก็มีใจเต็มซะเด้อพวกพ่อแม่ปฏิรูปไม่เก่าพัฒนาก็ขึ้นเมืองบ้านฮุ่งเจริญลำเนินไปหลายเรื่องโครงการที่ออกอ่านฝ่ายตำรวจหรือทหารข้าราชการทุกท่านก็หันกินก็ใส่กันทหารทุกท่านก็บากบั่นทำงานหน้าต้องการเหลือเกินผู้อยู่ไกลแนวหนาม

แต่ดวงเฮาดีสิคอยมีเงินใช้อดทนไปก่อนเด้ออ้ายชายทหารนี่น้องห่วงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คิดใจต้องเปรียบเปรียว

เจ้าดูผู้ยามผู้ไปอยู่เทียดข้ามเราสาวไฟใช่เด้งเจ้าอย่าไปมีแฟน

กันนี่น้องตังคงของทุกทั่วข้างฟังไว้น้องตังท่วมทหารบกทหารเรือทหารอากาศทุกหมู่ร่วมอย่าแตกต่างสามัคคีปฏิบัติงานดีได้รับทงหลวงเจ้าหนูน้องเอาใจช่วยบ่หนีไสไรห่างมั่งคิดว่าฝากเจ้าเด้ออ้ายไปทหารทุกขอบเขตประเทศบ้านก็หวังเพิ่งบารมีจะเต็มที่เหลือหันมาพี่เอ้ยเหนื่อยคนไหนผู้เป็นนายทหารใดก็ยังให้แค่แน่ผู้มึงทหารนั่นแย่นั่นหน่อยข้าบ่แกงว่าบ่เป็นละน้อพี่เอ้ยอย่าต้องการขอแบ่งให้ซอยขาดก็ยังดี

ไปหลังหลังฟังไว้ตามท่วมถ้าในพ้นหรือในลอยในพันในในจะพ้นทหารสุขเขาหนาที่น้องยังอยู่ด้านเด่นถ้าไปมีแฟนแล้วก็นิ่งหลังโอ้เอาเด้อพี่เด้อถ้าไปยังเป็นเบาคิดหน่อยสาวผู้ร้องก็ไปนอนอยู่นี่เด้อฟังเสียงล้ำเลยอย่าเกิดทั้งนาทีกันนั้นพอประมาณจบก่อนที่ตั้งมาคนเด้ออายท่านใครสนใจน้องสบายท้องจะฟังใหม่เขียนจดหมายส่งใหม่ขอร้องเปิดกันเสียงพี่แต่อยู่ดังเสียงเสียงผู้แข่งสถานีสบายท้องเขาผู้รีคือน้ำสกุลน้องหนูนางเงาเล่ห่องร้อนสวรรค์บ้านน้องอยู่ต่อสะอาดบอกให้ห่วงจำไว้ต่อไปเพียงหัวใจอ่ำพ่อตั้งฟังลงจ่อยหนึ่งส่งถึงพี่ยังเพียงสบายน้องต้องรับรองเดี๋ยวนี้เน่าในห้องกาลสินท้องขนาดใหญ่ขวัญใจกาลสินยุคพัฒนาบอกไว้เด้อท่านท่านผู้ฟังคุณพ่อพี่โลดนแม่นเป็นผู้ตั้งหลังทั่วสารทิศฉบาไปสบายท้องกำลังหีบส่งจะมอไปใดทหารไปทุกคนท่านฟังกันเข้าใจบ่หมดเวลาแล้ว

ัดรูปในกมลให้ชะงนโจนใจต้องสงวนทีท่าไม่กล้าบอกใครคิดไปเลยให้กลุ่มอุราคิดจะหาสามไว้แต่แล้วยังไรเงินตราเลยอย่าคิดดีกว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเราเกิดมาเป็นชายจะรีบมาตายทำไมทำไมทำไม